ตาบงลีเนี่ย ไก่ ไปจะมาคันซาแกยาบาบิงะนี่ตรงมาติมาโหแกกูไม่อยู่คันชอบตัวบิอ้าดิพี่น้องเมดิปะมงลีถ่านไปแล้วงารุงโหนี่บาผิดตัวมะรุงารุมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงอ่ะมะรุติกะนี่เสกะดิตรงมาดิเสกะดาบางาอ้าง้วยเมซุปิ๊ดจมัตตัตติม้วยถ่าบาเด้ลูกโชกว่าเด้เอ้ยจะ

0: Okay, pemom singskalas nyang pemom tayem mekeng koi koi kenki osme de krai krong lai stang pawang tue kain kero jak pang MCTM tuka mo yakila hai stang kaji kene so sang limo timbang demokrasi federal temu cuco kongsi SCEF kundiyo kencok rakum numpang pan mo kera rakum numpang an kene tuco tipun klom cok cok kain ting kene mo plakra KNU, KNLE, number ra, the chop to kind thing, double joke thing, bojo hey, my black raggy and o, the chop kind, double joke thing, guan shao, joke deep and glom. The kids die alias and I, kawa yuki can joke rakum kene, KNU, my KNU, joke deep and glom, the chop kind the, my punto dog, my get, look at an. Plakra and UG can jog at the tear wound in chop that yemon. My plakra C and F can key jot the deep and glom to bungai. No kiko hai lapi earn a bungu grat tong hey. Pan more comedy and you can jog at that the hack there, get out that they are getting sakai. On the more to jaw, but jaw giddy, you bung glom, you get out the hack there and plakra C, F and R. Okay, can jog rang nine. Come with come lay, my mom to job very you, nine room bright, young round and crom the you, good up, dirty and bonded door like seed man. Look, I am, black rat up there and you see, but we groom tum tie no key, PDF, bonded you can job rat gum, boom sung at SCEF comedy. So, some name bun fake, get up and can eh? Pan mo, grong rat up there, the plan man who sucks up, you can job rat that the good young tap, even good rat tongue, hey? The cow sung at can eh? More sung at can yet. Chụp chó, cả dọc dò tí, sân ngại, mên ngại, lên, khi anh ú, cơ sọp cho cành tiền, ta bộ trực tiền, in bèn lạ kì kì đất, cả ụt gà quý ý con ra bửa sơn, mô cho ý tư dù cháu tí, phân mô mừng bạc bài ăn à, xong sang phun quý gà, dùm hòm kì cực lãng ý, bà mô SEF, cành chó, cả bà chú kì ý tư dù xong sang phun quý gà đẹp, quán quý học về hồn tí, ý chó tí phun tư tỏ ràng rèo, không quý nọ tỏ lụt tài như nàn hế. Stang ra chết chí, cơ đợt mừng màn, cồng cả học chôm, cú chí, hoài quý tùm nè tì mô khẩn nán, tập lên màn bù sục sạc, hoài đẹp, xùm kì, e hai bồn tì giáp, giang mô khẩn nán, phần mò tập lên màn bù sục sạc, khá hoài tì hít ọp dịp rộm, ăn cả quý cả giòm, cả út cả quý nọ, cành chì mừng ăn à gò, ăn tập bồn sang lang mò mò, phần mò, cồng cả bìu nọ gò, mừng bạc bài có ăn là quý cả dùng hồng cặp giang nọ, kì ăn hữu, cho chọc cái tạ bà đù xó quê thù vân à hữu nán hế. Kaki alia, kara sungai mo sungai granye, buchi yangi, grab like grayak, the clear panum, kada, nyanum bang anki and you to shop the kind things at alu and hey, panmo, tablen man busuk sak moko crank with urn, subrom, panmo grong grab you know, and the quick crack call my burn crack one crack chatty, black rat, buchi and a black rat satsna and a black rat can jomer and a go, sang lang the my. Rừng này bốn tí bì đi ý con ra bưu mừng. Phần mốc rộng gặp bì dù nó ăn ta quý gặp khó gặp cho kì ăn dù ả tế ơn dù nán. Đó là hình tầng ả tí nôm cao hai bì nó sắp xếp rộng. Bước quý gặp mừng màn con ra bưu mừng không ủy. Còn nhóm ăn ả có quý gặp thật gặp rằng bốn tí lại gặp nàng không ủy. Nó kì ăn là bì ràng ráo nàng rùm bạch. Còn nhóm kì ta bật đủ xô quê thù với ả dù nán. ท่านหมอกรองกระอุดกระกุยกราปือซึ่งแขนกีกระดาตมใต้ตับแลนมานกุยกระทัดกระกลางตีหมอคือจะคอยกิดปุ้ยมันจากรูกุปอกกุยยามกุยกระขี่กระคาจะชอบจะกลายเต็งเกียนอยู่อายุนั้นท่านหมอเจ้าปุ้ยประตูไข่ในอังอาการจอหลายนี้กระยมอุดยมกุยหลักกระจูยีหอยปนตัวเจ้ากระคากระขี่ท่านหมอก่อนยอมกิแขนกีอังอากอตู้ไข่เหนี่ยมาตีลีกระเมืองหลักปลายหูศอกตีกายเนาะอายุนั้นหมอคือนั้นจะสั่งปนกุยกระกลายกรุบตับแลนมันปุ้ยสุกซากระไข่เมืองมันกันแน่ปุ้ยก็ไออังอาไม้ปลักกระในรุมปลายอังอาจดครอมปอส่วนสังอังไอปนตีอยากเรียงอยากขี่ไม้ส่วนสังไอปนตีดารอนดารีปนตีหูต้มสตือกระคอหอมคอรีจดีปองตีเนาะอายุนานเฮสตังหรือจิตสีกันแน่กระดับเมืองยามาปลักลังมั่วคือเจ้ากุยกระติงแหล่ดักจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอากุยกระขี่ดีเจ้ารอมกระปือเมืองปูนสันปลายปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดในลูกกระติมกระจอยปลักระอันอยู่ตาเงยยี่อจุยะแอนยูจีปูนที่ปลิดไหลสตังอยู่นั้นมั่วคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปักรอมตึงกระจือหักแต่ถึงสกายมันตะลิมากุยเอียวดีแขนขี่เป่าเต็งกับพันเฟงกุยกระติงรอมกระปือเมืองก็เรียกก็ปนกุยกระชุมรักก็กุยกระกรายปลิดเอินไลสตาอยู่นั้นโซสังปนต่อยที่อุดกับยังก็รับมือมาโซสังปนตึงจอยที่ปลักกระยำอุดยำกุย my brain is star ang a talat ki khan ki rom ang a my gra sanga sungi tu ut ki ang a ko ket ne lu ti cho ti hu tum choe gra an no a yun nan stang bon chi chi ke ne phan mo meng ti mo las mo khu kwe gra ko khu no plak ra nyu ta nyu nyu ye chu ya an yu chi plak ra sna tang meng lui ka sang pon kwe gra proi ki ti ko khu ti eun he da ki sindai sindai sangat da ra rein ta nga ya no di yu kan jo ka ple di krong ka tu phan mo plak ra meng man tu chu ka ne sna tang meng fe di tu ka da poi an ta nga ti pai ti kilometer plak ra an yu chi pon di ple lai stang ka da ki sindai ka ra sangai he phan mo pu pu hu tu khai sna tang meng man khan plak ra an yu chi pon di to ka tem ka choi ka yang no ki จุดจอปุ่นราเก่าจุดจอสมัยตะเก่าจอดเวกระดาครองกระเปลี่ยนเฮครองกระยาวกีปอกระดาเวนจิลิกพันหมอจุดจอปลักระมิวตานิยูเอเยจุยะไม้นำปัตราจะกันกันแข็งกีปุ่นกุยกระฮัลตีมาเขินจากุยกระกุคิวกีดีเกิดปลักระเอ็นยูจีพันหมอเมืองติมอลัสอังอาโกจอดีอุดปลักระเปลี่ยนตะตีไม้ปมอจุดจอปลักระเอ็นยูจีก็อาลุติมาโซนเจ้ากุกคิวกิดเอินปลักระมังมันพันหมอกรองกระบช่างไม้ในหุ่นปลายอังอากอดสร้างหลังนอกกิมหังตุตีอปนุกุยกระจองเฮไลสตางเงินหมอไลสตางพัสโตจุดจอบุตรยุกันไขกระจับพัง MCGM ข้าวหันเนี่ยไปกรองไลสตางประกายเออแกไปกุยกระฟารอมฟารีไม้แกหมอกระประทัดประกรังสมเปกุจึงเจิงแกสตางเต็งหมอส่วนกุตาจับพุยเฮ
1: မင်္ဂလာပါ you are listening to the weekly news highlights from MCDM news I'm James here are the top stories for this week flooding in Aba Myanmar affects more than 470,000 people at least 10 killed in military airstrike on monastery hall in Myaung township SCEF briefs Japanese media on Myanmar's political crisis and federal democracy affairs and other interesting news now here are the details of this week's newsMore than 470,000 people have been affected by flooding in Aba Myanmar following days of heavy rainfall and dam water releases, according to the Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management of the National Unity Government NUG on 18 of August. Flooding has hit 23 townships across Sakai, Mandalay and Ayawadi regions, affecting about 111,672 households. At least 28 people have died and do remain missing.More than half of those affected are in Sakai region, where homes, farmland, drinking water wells and pumps have been damaged. The ministry established a Joint Emergency Response Committee, JERC, on 9 of August to coordinate emergency relief affairs. The committee has received 100 million shares in CSR funding and 50
2: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ် million chairs from union and unit governments to provide food medicines and clean drinking waterIt is also preparing mobile medical services and distributing RTT kits, oral rehydration salt and agricultural assistance. The NUG said recovery efforts include emergency aid, health and disease prevention, agricultural rehabilitation and reconstruction, while damaged infrastructure and food production remain major concerns.At least 10 people, including a Buddhist abbot, were killed and many others injured when the Myanmar military carried out an airstrike on the Dharma Hall in Swaleo village, Myaung Township, Sakai region on 21st of August, according to local sources. The attack occurred at around 9 a.m. while the abbot and local residents were attending a religious gathering during Buddhist land. A fighter jet reportedly took off from the Tadawu Air Base and carried out two bombing runs on the village main Dharma Hall.Myaung Township, which is not under the military's affected control, has frequently been targeted by airstrikes. On 19 of August, a military airstrike on Lading village reportedly killed 2 civilians and injured 90 others, while another strike on 28 of August killed 2 civilians and injured 90 others, while another strike on 28 of August reportedly killed several women.

ที่ก็ให้ตีสงจารย์เอเยตัวดีกูโรซีเงาสุสีนายเจมิชิตีบ่าวถ้าเป็นที่เอาบริมส่งมูมูจาวลูมุตางวันกาข้าซาจารย์สุยมูเจ้าแลมูนายชายเนสิกเดียที่เอาเนี่ยที่เอาไม่ยงจิมูเรกาปูมูตั้งจากเกาอยู่บุคเคเรสิบปันสัญญาส่งเชมูเรเลพี่นี่ราตุนีจารย์เจนีบาชิ

and I'll catch up. You said the job, we said KI, the egg I don't let these up, people. Didn't tell me I'm so tired. Not all beauty trouble, hopeful. And what can be? Don't how can we see them lonely and wind and regard? Not all be the way. A gentle sister job. Yoga got so jiggle and cook her on me. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Not all be the way. โอ้ยหนูพี่มีตาสุกพี่นางจอดเรือกูพี่ซีสไต่เปอร์สินด้วยเลยจ้ะจีดูกากรีพีดีเอฟกะนางจอดพี่ดูด้วยมีตาหูกูเย่เย่เย่สั่นจีนี่อัตตาดูเป็นแค่ยาเด็กนิ้วเย่เย่พี่ดูเรือกะนางจอดมีกูมันมาเลย เราเป็นตัวอยู่เราเป็นหนูเราเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักครั้งแต่ละกูเป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องการจังไหมตอนนี้เราเป็นอะไรคะเราเป็นเดียวในเดียวพัดไปมุ่งจังเราเป็นตัวเอชที่เช็ดทำไหมเราเป็นเสียจุดสัตว์ตรงไหนจัง มารู้อันนั้นได้กูได้จังมารู้ไปดูโลกมันเป็นยังไงมาเชื่อเราบ้างเอาอย่างนี้

ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่ก็จะมาคันซาเกยอ่ะบาบีมะนี่ตรงมาตุ๊กมาโหกะกูไม่อยู่คันชอบตั๋วบีอ้าดิพี่น้องเมดิปลาหมูนี่ถ่ายพี่รองาดุงโหนี่บาผิดตั๋วมะโหลงารุมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลุกอ่ะมะโหลติกันนี่เสกะติดามาดิดิชิดติอ่ะดางาอ้าวุ้ยเมซุปิรจมตัตติมวยถาบาเด้ลูกเจ้าปัวเด้เมเจ้าช้าใส่ตั๋วปาตั๋วเด้ไอ้ไรเปิ้ลว่าใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ช่อล่อมะหยาบุเตยล่ะไอ้ก็ลาช่